โอ้ยรวบง่ายรวบตะยอวายกันแย่ยามไอปัดเดปูลวดโตอินุก็ปันไอเดจุงไอตูจวงกุกวดตัดอาจายาอากูนันลางอนีลาเงาดีลาเนบวดเงามุงลวดโตอินุต่อบิลังโตตุกังลันยะมุนตังเต็งกบังอัมปังเบลิกวบุกไกนาตุอิโลอายาวัยดิงอนวันกระจวบไงยอเบมุญีดวดดวดมุญีไออันยวดอาบบตาสุรวดลังกางบอดี

ากอยากดูอยู่ประมาณนี้ตาเชี่ยนัวกี่ใจจบแดงน้ำมากระบัวจับขายยาจู่เจอกี่ใจนูเรื่องตาเชี่ยกี่ใจมันจะเนี่ยปนัวกูแร่ปนัวออกกระเจี๊ยบกูจีกูแบกขายแดงพี่เชี่ยมันจะยาจู่เจอกูเจอกูแบกกระจายแดงพี่เชี่ยกับกี่ใจกระดาษที่ป่าสักวันละกันอีกตัวยาที่ไงกูแรงยาน้ำมันยาจู่เจอกระดาษก็ยังพี่เชี่ยมึงยังกระไรกูจะดีงานกระจายเร็วเจอยังก็ไม่พอมันเสียแรงป่ามันว่ากระจายตัวเจอไงก็ดูงานตัวละมึงมาลัสบาลุงอะไรกี่ไตแล้วกี่ไตจะจริงงานก็ไม่รู้แชร์ขนาดได้แชร์แดงยังจะอยู่เจอยังก็ไม่พอมันเสียแรงป่ามันว่า